0: cán bộ này nó phát triển về là khảo sát này.
1: Hữu fan tảng lai, khả năng khảo sát này phong này đi phải học này mì. Sơn hào phim phá, càng hàng khát, dòng cán bên máy, này cả này viên, về là mơ, kể đề tám cả hát đi, hạ bí bọc thị xếp hạ. Bên này, bạn bác yên nàn, mi khẽ kéo, khó mà đi nèo lo phỏ tăng, lông, tạo xếp cảo mừng quân bọc. Yên nàn, chắc khuất mê, tăng lạc thà, tăng linh trắng, bóng thương phụ ơ. Yên nàn sơn, bây giờ xa, hạp sâu áo, càng khuấy bảo, dòng cán hết hài trái khát. Khung hồ châu, khả yam trái yán sáng, xin tăng, phát đốt, bây đi nèo lo phỏ tăng, xám xỉn. เมืองอักตีเมืองไฮเสียนออกแห้งปลูกสังเขาหน้าเรียกยังนำอีกแคมตาเซาไดจีลงตีซีจังปอเกิดดินไซโลปั้งขำนับจองการเจตนาลงฮกโกดฮกปั้นเหมือนเย็นพัตเตสโอโรสและพัตเตสอเมริกาพัตเตสอุคลานและพัตเตสอเมริกาแบ่งกันยกความโจอุบลัดว่าเดียวกวายฟังขณะเขาสามัยเข้มถีสั้นจันฟูเมอร์โดนพิมฝาการนังเสื้อหังคาดเขาอิดการเปลี่ยนไหมในการได้เวงเวลาเมอร์กระเด็ดตามกันนาตีหาปีบอกทิชิผาในยินานสั้นปินเสียงเดียวกันตุนอยู่เขาอิดการยาวเฮิร์นดีเซียวซีดีเสือซีดีในการได้เวงดีตามนาบดีสงหังคาดกระเด็ดตามจองการเปลี่ยนไหมในการได้เวงเที่ยวเขาสินตั้งบันเบิ้งผ่านซาไปขอต่างเตะคำอันเมติตังได้ปุ่งนั่งไปตามนาบดีสงการก็ว่าเจียงฮอดถึงด้านแปดโลกคำหนึ่งปีนี้ยินานเซนมีแขกเก๋าขอมาดินเอาล้อผอตั้งลงเก่าชิบเก่าเหมือนกุ้นปอกเมื่อโดนโกเทจิตฮวนจะแจ๊ดเผอการปุ้งเก่าหับเอาจับบอกกาจองการสาดแจ๊ดคำตั้งตั้งหลักท่าตั้งลินช้างปองถึงผู้อันหนึ่งกับปินสามง่ายตั้งหลักท่าโต๊ะจับบัตรเมืองไปวันตกจุ่ยหุ่นไต่ตียินนานขึ้นโต๊ะจับเนื้อโลกกอดจักไก่ต่างคุดแม่เหินตั้งละท่าตั้งลินช้างปองถึงผู้ต่างตีของละท่าจานลินช้างอันปิ้นตั้งละท่าตั้งตาลี่ปองถึงลินช้างคำนำคองภายโจจิงกูเสียนนิงเออเสียนในเพ้อสือที่สุดมาโต๊ะจับของละท่าจานนินอันปิ้นตั้งละท่าตั้งพระเดชสงโกปองถึงพระเดชลาวจองการเนี่ยสั่งเสียงเถินเชี่ยวจากโต๊ะจับตั้งละท่าตั้งตาลี่ปองถึงลินช้างตั้งหลักท่าต่างสงโกปองถึงพระเดชเอายานสางตั้งหลักท่าเขาไปมาไงใจอันต่างลินช้างปองถึงพระเดชตรงนางหยาดนั้นเมื่อโดนเส้นวงขวาและเลี้ยวถิ่นเพียออกกับนางซื้อปุ้งเก่าที่ต่อกะลาบัดเมืองปยาสะหับเอาข่าวการคุยเป๋าเฮทายใจขาดไปไปข้อมูลิกโตและการเหนียวรอผอตั้งตาตึกกอบปิ้นอยู่ไฟไปข้อมูลิกโตและการเหนียวรอผอตั้งตั้งเส้นเขตการเผียวกวาดบาฮายคนงานเฮทายใจขาดนั้นขณะตาตีจองการพิลาดปายาที่จับกับการบาฮายคนงานเฮทายใจขาดนั้นพม่าลาแบบการเหนียวรอผอตั้งและข้อมูลิกโตฮักซาการดีการเหนียวรอผอตั้งที่ยินนานเดินเก่าโลออกสีคำพำร้องสอโนตู้ต่างปิ้นหมูตาเปียวทอนฮัทแหลนเนอร์โตเองกันพระเดชจงโกยาหญิงขุยปังถอนเศร้าอยู่ตีเวียงเปิดจินยกเฮ็ดยินานปองมีผู้ฮัทแหลนเนอร์โตชิเวตกุนเจียวเหลียนเฮียนสามกุนเข่าพำหมูตาเปียวทอนฮัทแหลนเนอร์โตเองกันในพระเดชจงโกซักเข่าพำจองการเองกันจองการลงหกจองจองการหน่อย12จองเมื่อโดนคงโคเจ้าเพียวสินตั้งตามโตพัดรถไปดินรอผอตั้งสามสินนี่เป็นสินตั้งตามโตพัดรถไปผอตั้งหน้าคัดถึงไดตามโตพัดรถไปดินรอผอตั้งตั้งละท่าเก่าตามโตพัดรถไปดินรอผอตั้งร้อยไอเล่าสารสองสามปีนี่มาเมืองอักเสินเมืองไฮเสียนเอสเจ้าภาษาไต้สิบสองปันหน้ายานออกเดินการไหมยานสางการเมืองยามวานผูกเตียงนำยามฮอนเซลยามยินหัวเขาหน้าแรงยามหนาวเกี่ยวเซลเปอร์บาดมั่งหันปุ่งเนื่องการให้สั่งให้หน้าอันมิตีต่างตัวโยเหือไปบันตรงมั่งขึ้นกลุ่มเหือหน้าจังเจ็ดจิ้นอันเฮ็ดไดเมกวางไดนั้นเดี๋ยวปีสองพันปลายสหัสโตมาตั้งเฉินหน้าเติร์กปลูกแกงนำฮอตถึงสีปั้นแปดหอยเศร้าเจ็ดมู่มู่ได้นำสั่งฮอตถึงสองตนถึงสามตนนำสั่งกันม้วนสีปั้นแปดหอยเหมือนเย็นเดานี้หน้าเติร์กกันผูกขับหน้าเลียงได้บันเว้นเมกวางไปนำสั่งมาขมิ้นนำได้เทียมไรมาเป้าขาดตาโซไดปลายไม่หน้าอีกเทียมไรมาผู้แดงข่าวสารว่านหาคำใดคู่ห้องชินเฮปลุกสั่งมาขอมินำพระเดชเฮาปีใดนำสั่งการม้องเงินการเวียกจักแปลลงสีหมุนกดเย็นผู้แดงข่าวสารลูกในมินเสินปูได้คู่ต่างจีลงตีสีจานพอเกิดอินไซโลปั้งคำรับเสร็จแล้วกะลาบันเมืองจู้ฝ่ายจู้ไปเหตุการณ์กำจอยท้ายความหาความแปลงนับตามเบาห้อมสอนซ้ำอดถึงเบาโดนการเสตนาแปลลงหกโกดหกปั้นเหมือนเย็นเวลาที่บันเมืองหันว่านหาคำกลางคืนผู้จินผู้ปินทรงท่องพระเดชโอโรสอยู่ดีเคอร์เรมูลิงกงหันพร้อมกับเวเธอร์เคอร์ฟูผู้ปินเถอซื่อและคุสนาผู้ปินลูกเคยเถลังผู้ปินทรงท่องพระเดชอเมริกา

0: 都快木啦！苏娜喊打紧，三打那礼拜十分，双白双白回来喊喊打紧。为了地板平衡，人搞落好含。泽连斯基普遍总统派的乌克兰有的吉普罕、苏纳汉达、维特科夫普遍特使和胡森拿普遍落开特朗普安边总统派的阿美利加，莫顿双白双白不好提乌做干涉，不带面膜盆。为了龙三丹那里，นับตามฐานชินชาพระเดชนิโปเออร์ปุ้งเพกันก่อพอถึงเวลาตีบัตรเมืองหันดังเก่ารอหกคำจองการดินสายโลบังขำลับประเด็บป้าหือกุ่นตายเสียปั่นสามหอยหาสิบสามกุ่นอันสการเพียกนี้เป็นข่าวสั้นไหมเป็นลองคำผีเสียงบอกนี้เป็นข่าวสั้นไหมก็ถึงที่นี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังทักเตียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
0: สีจิ้นผิงจงสุจีปี2021โตเดินเปียรอก23คำถึง24คำอยู่ที่เชิญเตอในโคเปอร์ชาเจคำต้องปากกำนันจีออกประเทศเฮาเนี่ยเป็นประเทศใหญ่ลงในเนื้อโลกมีวัฒนธรรมและของโคสุมภาพจีกาลาไว้นั้นได้ไหนหักษาดีสอนสืบดีใจหยงดีวัฒนธรรมจงขวาจาดีกับเลิบสืบมาเพียรความให้หลายมาโยหือความเจอวัฒนธรรมมันเกียนขอนต้อมคันธาภาษา
2: ตีกอนโถไทยกูกองครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโยเมืองข้ามไหน้ำกามไปฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบอด
1: ตีกอนโถไทยกูกองครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโยเมืองข้ามไหน้ำกามไว้ฟังเสียงขับใจสาเสริญมวลก่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาบินกองเจนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพออกนี่หอยเดียวกำคับอันมวลวอนต่อนใจนั้นเผียวหือต่างหลายฟังกำคับบทนี้ปิ้นอ่อนลงเมืองหลวงครับในกำคับครับว่ากำได้บอกกันนางยังสื่อใดสื่อไว้ในใจบ่มีวันลืมแล้วข้อตัวใจอย่าถามไปลืมว่าถึงเดินสีปิ้งมาดีมาแอลป้อยไหวทัดเมืองลงเฮาได้บอกกันอุบกำกันไปแล้วตั้งสองเฮาบ่มีวันลืมเวลาเยิงไก่เดินสีเขามาจุ่มมือนางกู้ใจบอกมาวันปล่อยหัดถึงกุ่นขึ้นปิ้นหมวนปิ้นหมี่ใจนางนี้กองกี่ห้ากระจายเลี้ยวไปตองต่างหลังใจปอมาอยู่ถามไวไอปีจะมีสะจ้าติแหละประเดี๋ยวก้อยมาฟังกำครับไปไหวทัดเมืองลงจอมกัน

到มัดนี่เขามาฟังกันครับปีตัวดีเลอเปินปิ้นไอเสียงจุ่มก๋วยเตี๋ยมและใส่ลำปิ้นอีกขั้นคำครับในกำคับครับว่าน้องว่าใจตัวดีเลอเปินหันยำไหนก็น้องไข่เงอะใครถามไอเบามีกูแล้วแหละน้องไข่บอกหักตั้นตัวใจโฮใจปีหนุยตาหักไอเปินเหนื่อยสมาตัวดีใจเอ๋ยน้องไข่ปิ้นกูใจน้องนี้ใครได้ปีมาปิ้นโพกูใจนี้ปิ้นโพหักเปินมีเมียไหวก็อ่อนอยู่เฮิรนต้องก็เมินพอเฮิรนหนุ่มเปินกวนมาฟังกำครับปีตัวดีเลอเปิน

โต๊ะมานี้มาฟังกันครับฝายังเปลี่ยนสีปิ้นไอจิ๋วครับในกันครับครับว่าฝายังเปลี่ยนสีเช้าปีก็มอเปลี่ยนไปน้องอดเบาได้ปีใจบ่มีเหมือนเปิ่น

0: เปิดเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นต่านหึ่นเดียวอยู่เขาตั้งเบิ่งหุ่มตึกจานเปิดเห็นโค้ตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเริ่มสองได้เปลี่ยนวันชีจินเพิ่นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปหวยเริ่มสิเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตามคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกัวโดเอาก้นเบิ้งตำสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโซซาปวงการจับบักบีเทียนเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียเกี่ยปวดดวงบูมิวสับมิวจี้แหงเอกเบลหวังตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีหลายเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: 晴光壮壮，通州傍河。
3: 晴光壮壮，通州傍河。
2: 晴空万万，孤单伴人行。
3: 晴空万万，孤单伴人行。
4: 比罗好当买，多有利有哈沙，有那阿庆博来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงจิ้มห้องนั้นหวังเออปีร้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

Dad branta mungdo gongpan pa zhitie bu kuo mu guan rong ni dang shi na lei ga shi bran na pong sheng ra shi wa yong a pang die gongpan pa zhitie bu kuo sheng wang die na ma sa mu zun mu tie xian ai shi shi ran ni le kon kha wang a ai mu lam dai ge lo ai mu dong guo mungdo ding na gongpan pa zhitie bu kuo mu sheng wang ma sa mu zun lak san zhe pat ai lam deng yang song zhong ge lo kha wa ma sa mu zun mu tie xian ai de ra to lai sat ni pa a zha a wa zhe pat kha wa ผู้ขโมยท่าได้รับลำนี้เพื่อกุมพรกรัมใช้ลำทรงจงกลอครัดว่ามาสามจุดโมบิมโปรนาบทลำนี้กังกะและจังใส่เก่ากุมพันผาจีเทียผู้ขโมยกรรมสะสางไอคูใช้ลำนาอินันนาผู้ขโมยมิงกจามกบครัดว่านามตัวแรงไอสุดาจุคูปรอมลียาชนีหนึ่งดอกคนอาเซียดันคมชมันชิงจงไปทะมีว่ามองคมชมันกษาพงพบมจมโสกันรันจะพองเปิดกินก็พอพองใสยินามองดอทะคมชมันมชาไม่ไรชลง่ายคมชมันสระไม่ไรมสมนีมีว่ามองคมชมันกษาก็ระดับครมนามูลามกบากรูมูลามกจิชลข้องก็ว่าชิงจงขั้นนาแรงง่าย

ยะมาตุ้นนาไปหน้าลูนามควันมงสมโจมควันเจมควันหนึ่งก็ปลัดตุ๊กนางเพชรดูชาโซงานาหัว

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖脱口机的
3: 正方大片五千尺会，
4: 当代是双方的
3: 林苏姆社府
5: 广播行代更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放怀行阿妙观梦云南，咱那边阿行怀感戴。
7: 放怀行阿妙观梦云南，咱那边阿行怀感戴。
6: 开里皮膜，破口都闲聊。
7: 开里皮膜，破口都闲聊。
8: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดเดียวซะจะแล้วอาหิงตั้งแค่เขาบอกบอกได้เขาติดตั้งแค่เฮอตั้งไหนได้เด็ดดี
9: วังดินวังญี่ปุ่นควายหันปีร้องจ่าเป็นไต่เปียวเจ้ามาชันจ่าคนม่งควังจ่าคนมินตื่นหัวหุ่ยเดินเวียงสั่งขายโฮมตั้งเมืองเซียนนานโฮมเหตุโฮมปวงกันมา30 ปีเฮาก้นเมืองตีเซียนนานเซินสองปากไปเสียบนโกได้ดองดีล่าการซ่อมดุกบักดุกเตียงเบิงเซียนนานจับได้เป็นรองเป็นผู้ดูเขาป่วยจ่าเมื่อเข็งใบใดเลี้ยงดีจังการโตต่างปีรองเจอมาเลเอ็นนั้นดองเบลมีก้นมาไข่หมวกอึงเหตุได้ดีดันเอ๋ซ้อมกาดังดีปากใดเก้าไปหกเดินเปียดหางเดินวายหุยชูเป่ยเติงเฮาโปมีถึงสามบนเสียงสามปากเปียเชียบสามกุ๊กเตะใบเซียนจำได้จะฮับทอมเขาสตังเบิร์ดจะได้เมื่อเดินเก้าได้หกวันสันไว้ซูจิวางเดินสันไว้ฝูซูจิสันจางวางญี่ปุ่นจู่เวงขนมินควายหันจะเป็นไต่เปียวอันมาเมืองเซียนนานชันจาขนมินตังมงเทอรี่เออเชียนเชียวเซินฮู้โตร่างเสียนควางจ่าสื่อสื่อจินจานเชียนเชียวเซินยี่ขนมินตุยหัวหุ่ยดันวางเลียนเปียวเหล่อันป้นกะ5 ปีใดตูโจซาเหตุดีด้าการคนมิ่งเสียงเยียนคนม่งควังจ่าห้าล่าการข่มกูโตเล็บโตเย้กูรังเสียนเบลเยียนนานเซินจับได้เป็นรองเป็นผู้เมืองเซียนนานตีสนเข่งดีจ้ำงามห้วงคายตุยหัวหุยปวกใดเต๋อห่มตั้งดอกเติงกาบ้าดองไหนโตกันเต๋อกะแหลมขาปวงเหตุห้ามันเซียนจับได้เป็นรองเป็นผู้เฮาเปียงจาข่มกูโตเล็บโตเย้เสียนกะเตอมาข่มกูดีอ่องตีตั้งจงโกมีโตเล็บโตเย้ดำตั้งอ่องตีหางปวดหางเปลี่ยนดีตีเอิ่งตีป้าหวันตกไปจานันกว่าข่มกูดีโตเล็บโตเย้เดาป้นตีป้าผ่านออกดองดีดกเบอร์เห็นเก้าปาก96 ปีเดินเก้าตั้งจงจางบักตินเฮาเวียงสั่งขายมากำจอยเบิ้งเซียนนันเตเวียงสั่งขายตั้งเบิงเซียนนานโฮมเหตุโฮมปวงบ้า30 ปีห้าล่าการกูเปิงจับได้เป็นรองเป็นผู้30 ปีมาเวียงสั่งขายตั้งหลงเอาอักโสมา3 ปาก 74 กุ๊กเตะ9 เหง 8 ปากบ่นเซียนมากำจอยเบิงเซียนนานปวงการบ่น4 เหง 8 ปากปลายเปิงตั้งหลงกอบเบิงเซียนนานสั่งสอนดมนาได้ก้นกัดก้นกากูเบลวเก้าเสียบ่นปลายโกห้าโกนเบิง2 ปากไปเสียบ่นโกได้ลองดีวงในโกนหมายเข่าได้หูเบอร์2 เหงไป25 ปีการซ่อมดกปากดกเตียงเซียนนานเซินจับได้เป็นรองเป็นผู้ล่าหลาซ่อมดกปากดกเตียงเบิงเซียนนานตั้งนับมันอยู่ตังเข่าได้เป็นนับ87เสาได้ดกปากดกเตียงนันตั้งนับมันอยู่ตังเข่าได้เป็นนับ89ได้เอาดกปากดกเตียงขายออกดกเติงกาดันตั้งนับมันอยู่เติงเฮาได้เป็นนับ82ได้ต้านเดียงเบิงเซียนนานโปเปียนอ่องตีดักดาอยู่เติงเฮามีดกปากดกเตียงนับดันเอาวงในกู้จาฟาจานกายเกอไว้ปั่นกงทินส่งกู้เจิมยิงยิงข้างปั่นกงทินเหยียนฟ้าไหลอ ันฝ่ายปวงการเสือหวยเสียงหลงที่สี่ตั้งเติงเหตุได้ดีดามห้าพุทธันออกมาเวียงขนมินโจดึกเจยเตอร์เข้าเปอไหลเซินเฮาโปมีเวียงเป้าซานตั้งเวียงขนมินโจดึกเจยเตอร์เข้าฝ่ายการเสือหวยเสียงหลงที่สี่เหตุได้ดีเฮาเปิ้นมาฝึกเสียงระนาวเบลันเก้าไล่เจ็ดวันกู้จ้าไหวคุยกวนดีจู่ฟ้าข่าวมาว่าต่อถึงเบอร์สองเหงปลายสาวหกปีเดินเปียดหางเดินไหวหวยชู้ไปตึงเหาดันโปคัดถึงสามหมื่นสี่เหงสามปากเปียดสิบสามกุ๊กเตะใบเซียนนำเสียเลินเจียดหางเดินดันปากเก้าสิบห้ากุ๊กเตะใบเซียนเพี้ยนเติมมาดังดีปากได้ต่องไปห้าเจ็ดเบลันเก้าได้เจ็ดวันใช่เจินปู่หยิ่งจี้กวนลี่ปู่จีโจรกเดาจงยางจื้อร่านใจไข่เจียวใจจื้อเจนนั้นเอาออกโสมาสองกุ๊กเตะสี่แห่งบนเซียนกะกำจอยเจ้อเจียงฟู่เจียนจางซีฮูนานเยียนนันนักเซินเจอได้ห้าอ่องปวงการเขเพดำดบดำดวงเขเพบักเห็นเดียงสายก้านถูเจอได้เบลันเก้าเล่หกวันกลางเดาวัยเช่นฝนตุยตั้งจงกุเจอกะชานจาคู่เพียงได้เชอเมื่อสองเหงไปสาวหกปีเริ่นเต่าจู้หยี่ยี่โซเจียวเยนเลียนคู่เยนสี่อันเบิ้งเล้าตั้งตั้งจงกุโฮมกันปวงเหตุดันเผาถึงเลี้ยงหัวหวานเสียงเบิ้งเล้าว่าดอกได้กะสิบเจ็ดวันฝนตุยตั้งจงกุตีโฮมตั้งวัยเช่นฝนตุยเริ่นวิ่งจีนตีเบิ้งเล้าโฮมกันฝึกเดียนตั้งเยี่ยมจะตั้งเป็นจะได้วงใน时光等从过安当入门台单光黑招待会总送国南魂反感无门台安地马花纹受眼联合北京佛力总问难拉干本来变政府等从过当门台爽等红干光黑变马早朗开幕拉干本来六伯爽行拜哈比光黑马不迷国魂เด้อฝ่ายการบูเมืองไทยเหงไปโกมาชันจะเอาจิมไก่ตั้งใครได้เป็นเขาสตังเบิร์กเป็นเสียงสันตั้งใคร

0: เปิดเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นต่านหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบิ่งหุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปลี่ยนวันชีจินเพิ่นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปหวยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกัวโดเอาก้นเบิ้งตำสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโซซาปวงกันจากบักบีเทียนเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียเกี่ยปวดดวงบูมิวสับมิวจี้เหงเอกเบลหวังตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีหลายเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: มีรองตั้งไหนสามสาขาก็จะกวนวังจีทวนยี่นันกงเสือสั่งเธอตั้งไหนบกลำมันล้มเทียนยันฉี่เป็นเคิงทัดอามาขามประวันจำตาอาเนี้ยกำจอยฝ่ายการค้าเบิกการจักตักหล่องนั้นในกะยาเขาบกลำมันล้มเทียนยันฉี่ทั้งเคิงขวางเจอจับตาโจนั้นโอปาเตะข่มโกบกลำมันล้มเทียนยันฉี่ถึงจงฟ้าเจ้ามิ่งกุ้งโคโก้ลำเช้าเป็ดเปิงหมักติดในขิงไกวกะฮับหุยอ้วงฮับหุยบกลำมันล้มเทียนยันฉี่นั้นในกะจีหูตื้อป่วงย่าถอยเจอไปกะย่าเก่าหมกน้ำมันล้มเทียนฉี่ในดีนากะเต้าลมถัดไหมใครอ้วงตีเสาไม้ท้องสั่งถังนั้นกาหลงกาหลักในหูเข้าเหลือชิ้นตั้งไปทองเจ็ดอิ่มอันโยป้าเหลือหมกน้ำมันล้มเทียนฉี่นั้นป้าเหลือหมกน้ำมันล้มเทียนฉี่ตั้งเหลือโขมันในในไว้เครื่องขวางเบี้ยวหลักดันในดีนากะไปตั้งตัวถึงย้ำจากในเนื้อเติงนอกเติงกว้างตีโตโปเป็นรองโบกาจีหูตะเกาล้ำหันกาต่างกุ่นโผกาอิดโจ้บกล้ำหันล้มเทียนฉี่มีก้นกาญ่าเก่าตักวัดใบตองเจอไรต้องผิดเปิงห้อยเปียกตันขนเจอไรชิ่งสีโหลใช่โสกาเมบกล้ำหันล้มเทียนฉี่ตั้งเมียนหยายังโหลโจ้เหมาโสขันสังวาลองตั้งหลักแข็งยังโหลโจ้ทำอับตาบนสังวาตั้งไหลผู้หวันถึงร้องหิวเจออันเจอป้าเหลือตั้งไข่โจ้ไรโดดได้โป้เดียนกว่าชีตองตองเปียดหกสองจิตตองเดิงเดิงชีตองตองเปียดหกสองจิตตองเนิ่งสองกาให้เหมาะอาสองถึงตีเจ็ดซาทกบาดหยายังตีได้โสสังสุขันตองเบิ้ลให้เหมาะไหลตีอัมสังเฮดีดีอีหวังตั้งไหนทัดทิ้งโตผู้เจ้าดีดีกาห้ามขนหิมหวามอันที่กาเหตุร้องหิวเจอหันคมกันข่มหูหมวกน้ำมันล้มเทียนยันฉี่ให้ฟาดไปดีจัด
3: 星光壮壮，创造磅礴。
4: 星光壮壮，创造磅礴。
3: 健康万万，孤单伴人行。
4: 健康万万，孤单伴人行。
2: 比罗好当来，多有理有哈沙，有拉幸福来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงจิ้มห้องนั้นหวังเออปีร้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: 放开心，拍啥人难？不料边样莫敢带提心，放口感浓，内脑发热，热辣高山美。
1: 放开心，拍啥人难？不料边样傲敢带提心，放口感浓，内脑发热，热辣高山美。
2: ผู้ฟังทั้งหลายข้าในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพื่อนมีวังเงินวังยี่ปัวสุนาหันตาหมูไต่เปี้ยวมาข่าวพัมพ์พมุลาดโดยการข้องสั่งจิตวิญญาณหลายจุดหลายอย่างต่างเนื้อโลกเวียงเมืองเซและมงเทอรีเออร์สร้างค่ายและบ้านเมืองยินนานก่อป้องกันได้30ปีคือจุ่มร้ายดียินนานลง240,000คนเอาได้ตีตาดีการผูกสั่งมาสมรูปวานดียินนานเฮ็ดเอาได้ตีตาดีเวียงเมืองเซและข่าวป้อปิ้นตีตำเสียงสั่งเตียงพัดติดกาลาบันเมืองมีสาจ้าตั้งพัดเดชหลีเจียงอยู่เมื่อเวลายำฮอนการฝังเก่าตระเขียแก่วนี่เตรียมปีกายเวลายำเดียวกันพอหน่อยไปหอยปุ่นได้กับปุ่นไปหกเวชีเสียนเพนังเหตุการณ์เตี้ยเตียงการเผยซ้อนของแก๊กในฮงชิเนนั้นเดินแปดดับพัดเดชเฮามีเงินต่างพัดเดชส่วนไวหอดถึง34,383กดเยนเงินอเมริกาพัดเดชจงโกและพัดเดชลาวก่อป้องกันทัดแหลนเนี่ยซักต่างเขาเฮ็ดว่าเดี๋ยวกอยฟังคะแนนข่าวสารใหม่แคมถีเดินเก่าโลหกคำวางเงินโผเปียนสวัยสู้จีวางยี่โปโผเปียนสวัยฝูสู้จีขันเปียนเส้นจางอยู่แย่เมืองเสสุนาหันตาหมูไต่แป้วข่าวพัมพัมโจโดยการข้องสั่งจิตวิญญาณหลายจุดหลายอย่างต่างเนื้อโลกเวียงเมืองเสและเมืองทะเลเออวางเงินออกปากว่าบดไปหาปีผู้ขาตู้ออกแห้งเฮ็ดสางการหักษาข้องสั่งจิตวิญญาณหลายจุดหลายอย่างต่างเส้นก็เฮ็ดได้ตีตาดีทักถีอีนานจักยับซับเวลายามดีพร้อมโจปอกนี่เขตการหอยไหลก่อป้องกับเนื้อโลกเลิกเล็บไปเบาขาดยกทรงนำจางการหักษาของสั่งจิตวิญญาณหลายเจอหลายอย่างเปิดการหักษาของสั่งจิตวิญญาณหลายเจอหลายอย่างต่างเนื้อโลกเฮ็ดออกการสุดท้ายแขนใหญ่เตปีปังเก่าหอยเก่าชิวกโตเดินเก่าตั้งทรงยางเสียขาดสั่งค่ายเสือมาพ่อห้องกำจอยบันเบิ้งยินนานมาสั่งค่ายและบันเบิ้งยินนานพร้อมจิตพร้อมใจกันได้30ปีเหตุใดการตาดีทักถีอันประดอยเซการถูกท่ามโจสหัสนั้น30ปีมาสังค่ายป้องเงินราชวัตรทั่วออกมากำจอย3หอย74กว่าหยันไปเกตามสองการกำจอยเหมือนสีปั้นเปียดหอยจองป้องเปิ้ลยินนานกะจ้ำผัวไม่นำหูหน้าจางเต่าชิบหมุนกุ้นปอกไปมีตาดีหือจุ่มร้ายลง2หอยชิบหมุนกุ้นผู้แดงข่าวสารเมื่อโดนได้คู่ปี2000ปลายสหัสโตการผูกสั่งมาสมลูกว้านนายยินนานเหตุใดตาดีทักถีหน้าเติกนำสังการค้าออกกว่านั้นต่างตีต่างพัดเจ็ดบักสุ่มลูกว้านตียินทานนี่อยู่ต่างพัดเจ็ดปิ้นที่เจ็ดที่เก่าและที่สองหาปิ้นจำหายยินนานก็ปิ้นตีนักกลุ่มบักสุ่มลูกว้านเหือต่างพัดเจ็ดนั้นเมื่อโดนก็จะฝ่าจ้างใกล้เกไว้ปังกงถิ่นจงกดเรนมียิงห่างปังกงถิ่นพิมพ์ฝาการซื้อเสียงตีตามเสียงสั่งเตียงพัดเจ็ดกระบาดเมืองมีสัจจะต่างพัดเจ็ดรูที่หาเวียงเมืองเสแต่เขาเปาะปิ้นเฮงเงในเส้นเท่าประเด็นมีเป้าสารในเวียงเมืองเสสองตีแต่ขอเปาะปิ้นการซื้อเสียงตามเสียงสั่งเตียงกระลาบัดเมืองมีสาจะตั้งพัดเด็ดนั้นปี2000ปลาย26โตการเหนียวราพอตั้งเมื่อยามฮวนก็บนเกินหลีเจียงสือเจ้าทองซื้อฟาซื้อตุ๋ยเจ๊ดเพนังเหตุการเจ็ดเตียงจองการตลาแขกแก้วนั้นเฮ็ดได้ตีตาดีทักถีการฟองเก่าก็ได้พอหน่อยไปเดินเจ็ดเดินเปียดตั้งสือป้องเจ็ดเตียงจองการฝังเก่าไฟไปตัวละแขกเขียวหอยใบสีจองเตรียมปีกไก่เวลายามเดียวกันพอหน่อยไปหอยปุ่นได้เก่าปุ่นไปหกข่าวสองสามปีนี่มาเชียงยินเสียนตีตาลี่เจ้าออกแห้งสั่งเตียงการเลี้ยงได้และการปลูกข่าวดงจ่าเจียวปี2000ปลายสหัสโตตั้งเสียนนำสั่งการเงินการเลี้ยงได้หอดถึง3กดเยนนำสั่งการเงินการปลูกข่าวดงจ่าเจียวหอดถึงกว่าเยนไปโซปาเหือปลายเมฆอีกแถมตาเสาไหลเมื่อโดนเวชีเสียนเพนังไข่กันเต็ดเตียงจองการเผยซ้อนของสังแก๊กในฮงชิเนนั้นติดต่อฮงชิเน18ปีของสังหอย36เจอเพนังไข่กันสัดเจ็ดที่นัดเต็ดเตียงนับเผยซ้อนนั้นกูจะไหวหวยกว่านี้จิวเดินเก่าโลกเจ็ดคำปุ้งเผยกังกว่าวาเจียงพอถึงปี2086โตเดินเปลี่ยนดับพระเทศเท่ามีเงินต่างพระเทศส่วนไว้34,000บ้าน3หอย83กดเยนเงินอเมริกาเตียเต็มเดินเจ็ดดับแถมไรมาหอย95กดเยนเงินอเมริกาแถมไรมาหอยปุ่นได้ศูนย์ปลายหาเจ็ดเดินเก่ารอเจ็ดคำชายจันปูยินจีกว้านลี่ปูเอาเงินจริงโพดการเพย์ไพ่ขำรับในจงยางออกมา2กด4บ้านหมื่นเยนกำม้วนเจอเจียงฟู่เจียนเจียงซีฮูนานยินนานฟงเปียนเส้นหาดี

0: นั่งไข่การคัดตัวนำทมนำนอคำรับการเพไพคำรับจิงผู้รับกุญแจครอบโคเวลาที่บัดเมืองหันดังเก่าโลหกคำกลางไหนหมู่มายาพระเดชทรงโกแต่พระเดชเล่าก็ป้องกันทัดเหรียญนี้จักอยู่ดีเวียงเจียนอันเป็นเวียงเก่าพระเดชเล่าหันยกเฮ็ดและศัตรูตาลงพระเดชทรงโกตั้งอยู่พระเดชไทยเมื่อโดนยกความตายสิ้นเยิ่มสูงเจ้านายเจินฟู่พระเดชไทยมาถึงฮงเฮียนควาวันโซเหียนในเวียงเปิดจินทำเฮียนกำปากลิกโตหอจองการปานเจ้านายพระเดชไทยทำเฮียนกำปากลิกโตหอนี้ปิ้นเจินฟู่พระเดชทรงโกและพระเดชไทยพร้อมกันตัวอยู่เขาเฮ็ดนับตามได้ฮูจองการนี้เดปี2008หาโตต่างเขาเฮ็ดมาบ่ได้มีผู้เวกกุ่นการพระเดชไทยลงปันกุ่นปายเขาพร้อมทำเฮียนอันสการเพียออกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นรองคำเผยเสียงปองนี้เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี้
1: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันทนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิ้งพิง
0: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2008สอยตัวเดินแปดออกสอเจ็ดคำถึงสอแปดคำอยู่ในพร้อมโจกันกึดป้องผาซาในจงยางปากก้ำนันจีออกที่ได้ตุนอยู่จูผาซาขึ้นสู่ลุงฮากันหอยไล่ต่อกันขอนเปาะกันที่ได้เกิดคำต้องเรื่องการเตนาผาซาบ่เหมือนกันบ้านเมืองบ่เหมือนกันปินเสียเดียวกันห่างคาดไปเวียงในบ้านตรงคือกล้องป้องจุดเพ่นเป็นดียานสางโฮมการดีปรากฏถึงจูผาซาอยู่ฝ่ายไปวัฒนธรรมวัตถุกะลาบ้านเมืองฟงนี่เคยการอย่างสางผาซาปันทนังกันสำเริ่นดิได้ปกตังคอมหูวอดภาษาจงหวาเป็นหมู่จุ่มเดียวกันเขาเปาะการสั่งสอนการปูการสั่งสอนตั้งเย็นการสั่งสอนไพเมืองยับการสั่งสอนเพซ้อนต่อกะลาบาดเมืองหือดี
2: ตีกวางโถไทกูกวางครับยกโย่ขวอยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไว้ฟังสิ้นครับไต่สาเสิร์นโมนบ่อน
1: ตีก้องโถให้กู้กองครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองคำใหม่น้ำงามกวยฟังสิ้นครับไต่สาเสิร์นโมนบ่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาปิ้นก้องเจนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพออกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังในกำคับครับว่าเบามีไพก็เคยเสียใจมือก่อนเบาว่าไพก็เคยเสียใจกำหนึ่งอย่าถามมองใจหือปั้นแหงใจตัวเก่าหือได้เตียวไปเตียวไปมือวันต่างหนาหือได้เฮ็ดไปเฮ็ดไปมือต่างหนาเมื่อมีกังขึ้นมันก็กึ๋งจังมีกังปั่นเมื่อมีติมืดมันก็หักจังมีติเจียงมีวันตกใจมันก็หากจังมีวันซุ้มใจเดี๋ยวก้อยฟังกำครับยาถาเสียใจ

ณหมาก้อยฟังกำครับดอกใหม่ปิ้นอีซ้อมครับในกำคับครับว่าน้องนั่งเมินดอกใหม่อันขี้ไว้เดี้ยงของไส้งามมีเมียงผึ่งมาต้อมเอาไอ้หอมแล้วก็บินไปอย่าหือน้องมองใจอยู่กุนเดียวเบาสังเยิ่มใดโซฮากุนฮักเตฮักนางเตมาเขาใจนางโซมาก็บ่หึงเบามีไพ่ฮักหมันสักกุนอย่าหือนางเสียใจอยู่กุนเดียวเฮ็ดซื่ออยู่ใดก้อยฟังกำครับ

0: ในมาปมน้องก็เป็นเดนาบุญปีจักในแอปหักน้องก็เป็นเดนาบุญปีมีปีจักเอาความหักของเราฟังไว้ในอกเฟซไว้ในใจ
1: ยินดีที่เจอนี้ได้มาปุพันกันหังเฮามีน้ำคล้องเป็นสักขีหูหันไหวชิบเหมือนปันปีหักเฮาบ่จางหายแหละ

เมทักผู้ฟังต่างหลายปอกนี้เผียวกำคับกำสอก็ถึงตินหนียินดีกับตั้งและหับฝั่งปอกหนาก้อยหัน

นาป่าโอชอฟาคูยานีนิฮิติเกอีกาเดกูขอซลาตาบีอีกาอยู่แลวอจาจาออติจามอจาจากูกูปินากาลาวกูบีฮีนามะฮีนาลาซากิโควีกูกวายติกูวิซิซูขอตามาวีมงเกติเกมาจาแผอุเบียแลงามุกูงาชูขอขอคาตาปูซิดีแลออติกูจากิฮาแลงามุกูยายซิวีติแผติมาแผนาอุบีชีเซมาโอโลอุมาลาโตพลอเลอีกาเดกูขอซิลาตาบีซิไลซุยอีกาอยู่แลมอจาจากูกุปุนากาลาคุบีฮินามะฮินาอุบิโลนาฮานิอีกาเดกูขอซิลาตาบีซิไลซุยอีกาอยู่แลวอจาจาออติจามอจาจากูกุปุนากาลาคุบีแลมาฮอวิโอมะอีกาเดกูขอซิลาตาบีอีกาขอดิเมวีอีกาพวินาเสียมานาปุมาติกิติเปตุนัทส์ขอดาวกุกาอยากให้เลดิเมวีนัทส์ขอดาวิเลดิดาวิขัวมาเผยวิเลชวีตุกิธาลุชิกิมาจบฟื้ออีกาเดกุขอสลาดาวิสลาชีอีกาอยู่ในจานโดโมจ้าจ้ากากุปินากาลาวินาให้กิมาจบชิมาวิมาโดหันจู

โอ้โหจ้าใหญ่กูงามุกูงาชูหกหอข้าตากูจะเดียนและออติกูจ้ากูฮาและงามุกูติเกียจ้าใหญ่จะวีติแพติมาแพนากูวิโอโลติโลนาฮานีงามุกูงาชูหกหอข้าตากูจะเดียนและออติกูจ้ากูฮาและงามุกูงาชูติกูข้าตาวีติเกียจ้าใหญ่จะวีและมาติแพติมาวิโอแมงามุกูงาชูโคโคคาตาวิโอโลซึเลมาซิเลซึเดียเลออติฮือกอจากิปิฮาอูงามุกูโคโคชอคอซิเลออสโตลาวิติฮือนาไฮกิโจลาวิโออะเกจาวิฮูวูปิโคออนูวิโมทากะโอตินาติชาโจลาวิโอติติเลงามุกูงาชูติฮือโคโคคาตาลาฮูนานินางูเกียวปิเลนางูปาทางะกะลาซึโจมีคาพันโดต่อยติมาแผ่โอคุลังกาวิคุงามุกุงาชูคาลาวิทาโดหาคุงาวิทาโอชูมามาปาวิจายาเยยาเอทางาติจาพิคุโอมุกุและโอชูมามาวิงาติจาพิมหิและโอมุกุคาเดอวอมบาลึกบาเสียจาพิโจวิโอแม่

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖脱口机的
3: 正方家庭先出轨
2: 当代是双方的
3: 李苏鲁神父
4: 广播行代更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
6: องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
5: ไทยเด็กผีหมอกพอกเข่าผู้เสียงเลี้ยว
6: ไทยเด็กผีหมอกพอกเข่าผู้เสียงเลี้ยว
7: พี่น้องเขาตั้งไหนจะเลี้ยวซะจะแล้วอาเข่งตั้งแค่เข่าหมอกบอกใดเขาที่ตั้งแค่เฮ่อตั้งไหนใดจะหนักดีวังดินวังยิปโป้ควายหันพี่ร้องจ่าเป็นไต่เปียวเจ้ามาชันจ่าคนม่งควังจ่าคนมิ้นตื่นหัวหุ่ยดันเวียงสั่งขายโฮมตั้งเมืองเซียนนานโฮมเหตุโฮมปวงกันมา30ปีเฮาก้นเมืองตีเซียนนานเซินสองปากไปเสียบ่นโกได้ดองดีล่าการซ่อมลูกบักลูกเตียงเมืองเซียนนานจับได้เป็นรองเป็นผู้ดูเขาปล่อยจ่าเมื่อเขียงใบใดเลี้ยงดีจังการโต้ต่างปีรองเจอมาเลเอ็นนาน

ดองเบลมีคนมาไขหมอกอึงเฮ็ดได้ดีดันเอซ้อมกะดังลีปากใดเก้าไปหกเดินเปียดหางเดินวายข่อยชูป่วยเติงเฮาบ่มีถึงสามบนเสียงสามปากเปียดเสียบสามกุ๊กเตะใบเซียนจำได้จะฮับทอมเขาสตังเมิดเฉยเมื่อเดินเก้าได้หกวันสันไว้สูจิวางเดินสันไว้ฝูสูจิสันจางวางยิโปอยู่เว้งขนมินควายหันจะเป็นตายเปียวอันมาเบิงเซียนนานชันจาคนมินตังมงเทอหลี่เออเช่นเชี่ยวเซินฮู้โตร่างเสียนควางจ่าสื่อสื่อจินจานเช่นเชี่ยวเซินยี่คนมินตวยขวาเหว่ยดันวางเล่นเปียวเหล่อันป้นกะห้าปีใดตูโจซาเหตุดีร่าการคนมินเสียนเซียนคนมงควางจ่าห้าร่าการข่มกูโตเล็บโตเย่กูร่างเสียนเบลเยี่ยนนานเซินจับได้เป็นรองเป็นผู้เมืองเซียนนานตีสนเข่งดีจ้ำงามห้องคายตวยขวาเหว่ยปวกใดเต๋อห่มตังดอกเติงก่ามาดองไหนโตกันเต๋อก่าแหลมขาปวงเหตุเฮาหมันเซียนจับได้เปียนองเป็นผู้เฮาเปียงจาข่มกูโตเล็บโตเยเซียนกะเต๋อมาข่มกูดีอ่องตีตังจงโกมีโตเล็บโตเยหลำตังอ่องตีหางปอหางเป็นดีตีเอิ่งตีป้าวันตกไปจานันกวาบข่มกูดีโตเล็บโตเยเด๋อป้นตีป้าผานอกดองดีดกเบอร์เห็นเก้าปากเก้าสิบหกปีเดินเก้าตั้งจงจังบักตินห้าเวียงสั่งขายมากำจอยเบิงเซียนนานเตเวียงสั่งขายตั้งเบิงเซียนนานโฮมเห็ดโฮมปวงบ้าสามสิบปีห้าล่าการกูเปิงจับได้เปียนองเป็นผู้สามสิบปีมาเวียงสั่งขายตั้งหลงเอาอักโสมาสามปากเจ็ดสิบสี่กุ๊กเตเก้าเห็นแปดปากบ่นเซียนมากำจอยเบิงเซียนนานปวงการบนสี่เหงเปียดปากปลายเปิงตั้งหลงกอบเบิงเซียนนานสั่งสอนดมนาได้ก้นกัดก้นกากูเบียวเก้าเสียบ่นปลายโกห้าก้นเบิงสองปากปลายเสียบ่นโกได้ลองดีวงในก้นหมายเข่าได้หูเบอร์สองเหงปลายสาวห้าปีการซ่อมดกปากดกเตียงเซียนนานเสินจับได้เปียนองเป็นผู้ล่าหลาซ่อมดกปากดกเตียงเบิงเซียนนานตั้งหนับมันอยู่ตังเฮาได้เป็นหนับบาดเจ็บเสาได้ดกปากดกเตียงนั้นตั้งหนับมันอยู่ตังเฮาได้เป็นหนับบาดเก่าได้เอาดกปากดกเตียงขายออกดกตังกาดันตั้งหนับมันอยู่ตังเฮาได้เป็นหนับบาดสองได้ต้านเดียงเบิ่งเซียนนานโป๊เปลี่ยนอ่องตีดักดาอยู่ตังเฮามีดกปากดกเตียงหนับด้านเอาวงในก็จะฟาจานกายเกอร์ไว้ปั่นกงทินส่งก็เริ่มเยี่ยงเยี่ยงข้างปั่นกงทินเยี่ยนฟาหลายอันฝ่ายปวงการเสื่อหวยเสียงหลงที่สี่ตั้งเติงเหตุได้ดีดามห้าพุทธันออกมาเวียงขนมินโจ้ดึกเจยเตอร์เข้าเปอร์ไหลเซินเฮาโปมีเวียงเป้าซานตั้งเวียงขนมินโจ้ดึกเจยเตอร์เข้าฝ่ายการเสื่อหวยเสียงหลงที่สี่เหตุได้ดีเฮาเปิ้นมาฝึกเสียงระนาบเบลันเก้าไล่เจ็ดวันกู้จ้าไหวคุยกวนดีจู้ฝ้าเข่าหมาฝ่าต่อถึงเบอร์สองเหงปลายสาวหกปีเดินเปียดหางเดินไหวคุยชู้ไปตึงเหาดันโปคัดถึงสามบนสี่เหงสามปากเปียดเสียบสามกุ๊กเตะใบเซียนนำเสียเลินเจ็ดหางเดินดันปากเก้าสิบห้ากุ๊กเตะใบเซียนเพี้ยนเติมมาดังดีปากได้ต่องไปห้าเจ็ดบรันเก้าได้เจ็ดวันใช่เจินปู่เย็นจี้กวนลีปู่จีโจรกเดาจงรางจื้อร่านใจหายเจียวใจจื้อจินนันเอาออกโสมาสองกุ๊กเตะเสียงบนเซียนกะกำจอยเจอจางฟู่เจียนจางซีฮูนันเย็นนันเดาเซินเจอได้ห้าอ่องปวงการเขเพดำดบดำดวงเขเพบักเห็นเดียงสายก้านถูเจอได้เบลันเก้าเล่หกวันกลางเดือนวัยเช่นฝนตยตั้งจงกุเจอกาชานจาคู่เพียนเดชเชอเบอร์สองเหงปลายสาวหกปีเริ่นเต่าจู่หยี่ยี่โซเจียวเยนเดียนคู่เยนซีอันเบิงเล้าตั้งตั้งจงกุโฮมกันปวงเหตุดันเผาถึงเลี้ยงหัวหวานเสียงเบิงเล้าวาวดอกใดกาสิบเจ็ดวันฝนตยตั้งจงกุตีโฮมตั้งวัยเช่นฝนตยเจินเวียงจีนเตรียมเหมิงเหลาโฮมกัน

0: ปิดเห็นหูรองเข้าใจมาอามิวปัดปั้นต่านเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองในเปียดปันชี้จินเพิ่นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปคุยเล่นสิเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตามคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตำสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเตมาโจ๊ะซาปวงกันจากบักบีเทียนเจอไว้เจอกบโกนเบิ้งอาเมียกี้ปวดดวงบูมิวสับมิวจี้แหงเอกเบลหวังเตอร์ดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพเห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีหลายเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: ปีรองตั้งไหนสามสาขาก็จะกวนวังจี้ท่านอีนั่นกงเสือสั่งเธอตั้งไหนบกลำมันล้มเทียนยันฉีเป็นเคิงทัดอามาขามประวันจำตาอาเนี้ยกำจอยฝ่ายการค้าเบิกการจักตักหล่องนั้นในกะยาเขาบกลำมันล้มเทียนยันฉีทั้งเคิงขวางเจอจับตาโจกันโอปาเตข่มโกบกลำมันล้มเทียนยันฉีถึงจงข้าเจ้ามิ่งกุ้งโคโก้ตามชาวเป็ดเพิ่งหมักติดในขิงไกวกะฮับหุยว่างฮับหุยบกลำมันล้มเทียนยันฉีนั้นในกะจีหูเออปวงยาถอยเจอไปกะยาเก่าหมกล้ำมันล้มเทียนยันฉีในดีนากะเต้าลมถัดไหลใครอ้วงตีเสาหมายท้องสั่งถังนั้นกาหลงกาหลักในหูเข้าเหลือชิ้นตั้งไปทองเจ็ดอิ่มอันโยป้าเหลือหมกล้ำมันล้มเทียนยันฉีนั้นป้าเหลือหมกล้ำมันล้มเทียนยันฉีตั้งเหลือโขมันในในไว้เครื่องขวางเบี้ยวหลักกันในดีนากะไปตั้งตัวถึงย้ำจากในเหลือถึงล็อกถึงกว้างตีตัวโปเป็นรองโบกาจีหูกาเกาลำมันกาต่างกุ่นโผกาอิจโจบกลำมันล้มเทียนยันฉีมีก้นกายาเกาดักวัดใบตองเจอไรต้องผิดเปิงห้วยเปียกตันขนเจอไรชิ่งสีโหลไส้โสกาเมบกลำมันล้มเทียนยันฉีตั้งเมียนหยายังโหลโจเหมาโสขันสังวาลองตั้งหลักแหงยังโหลโจทำอับตาบนสังวาตั้งไหลผู้หวันถึงร้องหิวเจออันเจอป้าเหลือตั้งไขโจไรโดได้โป้เถียนกว่าฉีตองตองเปียดหกสองจิตตองเดิงเดิงฉีตองตองเปียดหกสองจิตตองเดิงสองกาให้หมอกอาสองถึงตีเจ็ดซาทกบาดหยายังตีได้โสสังสู้ถังตองเบิ้ลให้หมอกไปตีอ้ำเสงอดีดีอีหวังตั้งไหนทัดทิ้งโตผู้เจ้าดีดีกาห้ามคนหิมหวามอันที่กาเหตุร้องเหี่ยวเจอกันพรมกันข่มหูหมกลำบันล้มเทียนยันฉีให้ป้าไปดีจัด
3: 星光壮壮，创造磅礴。
4: 星光壮壮，创造磅礴。
3: 星坎万万，孤单伴人行。
4: 星坎万万，孤单伴人行。
2: 比罗好当来，多有理有哈沙，有拉阿庆博来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนังเสียงชิมห้องนั้นหวังเหอปีร้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่าง

ได้จำรานิงเรว่ายังตาลีมดบมงดัวสังยินกันบางนี้ลายโยมกามูเทียกยาวฉลาดไอไข่หนุนลีฉลาดไอมูหลามลูกข้องอาจารย์ว่ามาจันจะขัดว่าง่ายเทียมเรนสุยาพกาดาบหนึ่งท่อนผงจอมผงไข่มูถึงกัวเรียมกาลามสกูเราจอมมดดไอจะพอครั้งพอมจมดอนนาไข่มูถึงกัวช่างกุมโปรยักไอมังคังตั้งรูไอมาเดียยันละจังยาขัดว่าง่ายไอเพียงข้องเหยาคนมงานิงทากันวังดิงทาและยอมกามโมโปรไอมนูก็ยันกดีมาสมดรามดูง่าไอกยาวฉลาดไอแค่หนุนลีฉลาดไอลำทาโปรไอมนูก็ยันกดีมีริมสมดุลนากดีชตังดูไอมกามโมลำลูกข้องก็เราจึงคาลูใส่เทียมเรนมันชตังดูไอแค่มือถึงก่อนี้ช่างกุมโปรงังกรินไอคูตามจัดลูไอมูลำแต่ลูใส่是打着口不生牙时呢蒙丹是干木管打定金木管打不管呢跟着蒙丹增压切磨爱工作沿个地了空日门里阿鲁湾派是有丹呢浙江福建江西湖南云南日蒙多蒙阿塔卡莫如了莫嘎增压切磨爱莫塔达浪克瓦什文不塞

ในชาหน้าเดียนสตาจโคปรกุยาสนินโดทามีว่ามองเล่ามองจิมราชิมซาไอมีทาลามคิงคองยาคุงกรุนิงซึ่งเกมชามซาจีจีเคกรมปอมปอมปิ่มตุมูโกคันล้อมไอมีว่ามองจีมูกุมรันพงนิงโกเล่ามองกันโจวันเสียงโกตุคับวามไซ ยาทอมพังนาสิสเงียละมันทามีว่ามองกุมรันพงนิงโกเล่ามองมงจึงชาจีมูกุมรันพงนิเทปอมพอมปิ่มตุนมูเทจีมูทำจังเรชมูสมะมูนีเราจอมกุลครัตวานาแรงงาไอมีว่ามองไทยมงโกสาจงไอไม่การตักซาดับนีเดลบรันทาโตเจ้าปอยกลนนาเปิกินขวาวนกอลิกจงโกมีว่าไรกาว่าชินไอไทยมงสุยาสลังนีเพคลุมซาดับไซ ไทยมงสุยาสลังมีว่าไรกาชินตันพงก็มีว่ามองไทยมงลูกข้องมังงานาสุยานีเราจอมวยกลัวไอหมูหลามเรียสกอนไลก็น่าเจรู้ไอหมูหลามแต่ขึ้นข้องยังมังงานิงกลัวพังไวก็น่าเรวายังไทยมงนาสุยาสลังขึ้นมีจันสลอมและวามใส ตึงตงกเรียมงมงมกอบมาดังโจสลังจินเฉินจีโปรสิงยาชนิจนไอลามาอเมริกันมงเชิงไรชามีพอมงดานีตึงตงกเรียมงนีแพนนันไอเพียนมูโตคัดไอลามกลัวจังตึงตงกเรียมงนีมงเสียงอังลดัดโตลังนาอาจาวาขับทางนาเรียงาไอ อีหลังไม่กันมาตุ้มขยับกาจุมชาปัญญาไอโปรสเงียชนะสปรัลไลกาสปรันนาก็กำมังตันนี้เพสติกาโจไอหัวมือจะปังไลลกับก็เพียนมูชมูชมดมูคูอเมริกามงนี้เชียนไอกรุมชาคุมซาไตยามู

ยามตุนนาไปนาดูนามควันได้แพก่อจุงพ่อปุ่มกานากาบชีมินใส่งูแอมควันเยจอมตัดนากา

ยะมตุนาไปน่าลูนามคอนเพก็ปรัดตุบขานังเทียจูชางานางัวไอสุมโจมคอนเจจอมตัดอยู่กะ

ยามาตุ้นนาไปหน้าลูนามขอนมงสมโจมขอนเยมขอนมิงก็ปรัดตุ๊กนางเพชรูชาโซงานาหัวแอบขอนเย

0: ขยายเสียงภาษายินนานเมื่อเดียวพี่ยามอกันได้ผีเสียงฟังเขาการโน้มในน้องพระเดชเวลาเก่าสารใหม
1: ่ฟังขยายเสียงภาษายินนานเมื่อเดียวพี่ยามอกันได้ผีเสียงฟังเขาการโน้มในน้องพระเดชเวลาเก่าสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสารใหม่ปองนี้ที่เผาออกมีวังเงินวังยี่ปัวสุนัขฮันตาหมูไต่เปี้ยวมาเขาพัมพ่อหมูลาดโดยการคล้องสั่งจิตวิญญาณหลายจุดหลายอย่างต่างเนื้อโลกเวียงมังเซและมงเทอรีเออร์สางค่ายและบันเมื่อยินนานก่อป้องกันได้30ปีคือจมร้ายตียินนานลง2หอยชิ้นหมื่นก้นเอาได้ตีตาดีการผูกสั่งมาสมรูปวานตียินนานเฮ็ดเอาได้ตีตาดีเวียงมังเซและเขาป้อปิ้นตีตำเสียงสั่งเตียงพัดติดกะลาบันเมืองมีสาจ้าตั้งพัดเอ็ดหลีเจียงอยู่เมื่อเวลายำหอนการฝังเก่าตลาแขกเก่านี่เตรียมปีกายเวลายำเดียวกันพอหน่อยไปหอยปุ่นได้กับปุ่นไปหกเวชีเสียนเพนังเหตุการเตี้ยเตียงการเผยซ้อนของแก๊กในฮงชินีนั้นเดินแปดดับพัดเอ็ดเฮามีเงินต่างพัดเอ็ดส่วนไวหอดถึง34,000ปั้น3หอย83กดเยนเงินอเมริกาพัดเอ็ดจงโกและพัดเอ็ดลาวก่อป้องกันทัดแหลนเนี่ยจักต่างเขาเฮ็ดว่าเดี๋ยวกอยฟังคะแนนข่าวสารใหม่แคมถีด้านเก่าโลหกคำวังเงียนผู้เปลี่ยนสวัยสู้จีวังยี่โปผู้เปลี่ยนสวัยฝูสู้จีขึ้นเป็นเส้นจางอยู่แย่เมืองเสสุนัขฮันตาหมูไต่เปี้ยวข่าวพัมพัมโจโดยการคล้องสั่งจิตวิญญาณหลายจุดหลายอย่างต่างเนื้อโลกเวียงเมืองเสและเมืองทะเลเออวังเงียนออกปากว่าบทไปหาปีผู้ขาตู้ออกแห้งเฮ็ดสางการหักษาคล้องสั่งจิตวิญญาณหลายจุดหลายอย่างต่างเส้นก็เห็นได้ตีตาดีทักถีอีนานจักยับซับเวลายามดีพร้อมโซปอกนี่เขตการหอยไหลก่อป้องกับเนื้อโลกเลิกแล็บไปเบาขาดยกทรงนำสางการหักษาคล้องสั่งจิตวิญญาณหลายเจอหลายอย่างเปิดการหักษาคล้องสั่งจิตวิญญาณหลายเจอหลายอย่างต่างเนื้อโลกเฮ็ดออกการสุดท้ายแขนใหญ่เดปีปังเก่าหอยเก่าชิวกโตเดินเก่าตั้งทรงยางเสียขาดสางค่ายเสือมาพ้องกำจอยบันเบิ้งยินนานมาสางค่ายและบันเบิ้งยินนานพร้อมจิตพร้อมใจกันได้30ปีเหตุใดการตาดีทักถีอันประดอยเซการถูกท่ามโจสหัสนั้น30ปีมาสังค่ายป้องเงินราชวัตรทั่วออกมากำจอย3หอย74กว่าหยันไปเกตามสองการกำจอยเหมือนสีปั้นเปียดหอยจองป้องเปิ้ลยินนานกะจ้ำผัวมีนำหูหน้าจางเก่าชิบหมุนกุนปอกไปมีตาดีหือจุ่มร้ายลง2หอยชิบหมุนกุนผู้แทงข่าวสารเมอร์โดนได้คู่ปี2ปั้นปลายสหัสโตการผูกสั่งมาสมลูกว้านนายยินนานเหตุใดตาดีทักถีหน้าเติกนำสังการค้าออกกว่านั้นต่างตีต่างพัดเจ็ดมาสุ่มลูกว้านตียินทานนี่อยู่ต่างพัดเจ็ดปิ้นที่เจ็ดที่เก่าและที่สองหาปิ้นจำหายยินนานก็ปิ้นตีนักกลุ่มมาสุ่มลูกว้านเหือต่างพัดเจ็ดนั้นเมื่อโดนก็จะฝ่าจ้างไกลเกอร์ไว้ปังคงถิ่นจงกดเรียนมียิงข้างปังคงถิ่นพิมพ์ฝาการ

0: 是先地当向上点，怕地格老板们没啥子，当怕地露体下，为梦些得好保平。行业内身好不得米包山那位孟些双地的好保平，敢直先当向上点，格老板们没啥子，当怕地难。比上半百少好多，干年老婆当没养欢个门根。丽江市交通执法支队直接平安海干点点，装干多拉铁脚难，黑得来滴答滴塔提。การฟองเก่าก็ได้พอหน่อยไปเดือนเจ็ดเดือนแปดตั้งสื่อป้องแก๊สเตียงจองการฟองเก่าไฟไปตัวละแขกเขียวหอยใบสีจองเจ็ดเตียงปีกายเวลายามเดียวกันพอหน่อยไปหอยปูนได้เก่าปูนไปหกข่าวสองสามปีนี่มาเชียงยินเสียนตีตาลี่เจ้าออกแห้งสั่งเตียงการเลี้ยงได้และการปลูกข่าวดงจ่าเจ้าปี2008สหตัวตั้งเสียนนำสั่งการเงินการเลี้ยงได้หอดถึง3กดเยนนำสั่งการเงินการปลูกข่าวดงจ่าเจ้าหอดถึงกดเยนไป做八河不爱没啊一天打手台。莫段为其先陪能海干点点装干陪酸黄上格乃红七年安。一朵红七年是别的黄上海三十六字陪能海干撒节一那点点那陪酸安。国家外汇管理局等搞罗尔节含本陪干国话讲发生比上半八十六多等变得。พระเทศเฮามีเงินต่างพระเทศส่วนไว้33,383กดเยนเงินอเมริกาเตียเต็มเดินเจ็ดดับเทียมไรมาหอย95กดเยนเงินอเมริกาเทียมไรมาหอยปุ่นได้ศูนย์ไปหาเจ็ดเดินเก่าโลกเจ็ดคำใช่จันปูยินจีกวนลี่ปูเอาเงินจริงโพดการเพย์ไพ่ขำรับในจงยางออกมา2กด48,000เยนกำม้วนเจอเจียงฟู่เจียนเจียงซีฮูนานยินนานฟงเปียนเซินหาตีไปนั่งไข่การคัดตัวนำทมนำนอกคำรับการเพ่ภายคำรับจริงปวดรักกุญแจครอบโคเวลาตีบัตรมั่งหันดังเก่าโลหกคำกลางไหนหมูมายาพระเดชทรงโกแต่พระเดชเล่ากบป้องกันฮัดเหรียญนี่จักอยู่ตีเวียงเจียนอันเป็นเวียงเก่าพระเดชเล่าหันยกเฮ็ดและจัตุตาลงพระเดชทรงโกตั้งอยู่พระเดชไทยเมื่อโดนยกความตายสิ้นเริ่มสูงเจ้าหน้าเจินฟู่พระเดชไทยมาถึงหงเฮียนควาเวินโซเหียนในเวียงเปิดจินทำเฮียนกำปากลิกโตหอจองการปานเจ้าหน้าพระเดชไทยทำเฮียนกำปากลิกโตหอนี้ปิ้นเจินฟู่พระเดชสงโกและพระเดชไทยพร้อมกันตุนยูเขาเฮ็ดนับตามได้ฮูจองการนี้เตปี2008หาโตต่างเขาเฮ็ดมาบ่ได้มีผู้เวกกุ่นการพระเดชไทยลงปันกุ่นปายเขาพร้อมทำเฮียนอันสกันเผือกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นรองคำเผยเสียงปองนี้เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี้
1: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิ้งพิง
0: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2008สายตัวนั้นแปดโลกเศร้าเจ็ดคำถึงเศร้าแปดคำอยู่ในพร้อมโจกันกึดป้องผาซาในจงยางปากกำนันจีออกที่ได้ตุนอยู่จูผ่าซาขึ้นสู่ลุงหากันหอยไล่ต่อกันหอนเปาะกันที่ได้เกิดคำต้องเรื่องการเตนนาผ่าซาบ่เหมือนกันบ้านเมืองบ่เหมือนกันปินเสียงเดียวกันห่างคาดไปเวียงในบ้านตรงคือกล้องป้องซุปเห็นเป็นดียานสางโครงการดีปรากฏถึงจูผ่าซาอยู่ฝ่ายไปวัฒนธรรมวัตถุกลาบ้านเมืองฟงนี่เคยการอย่างสางผ่าซาปันธนังกันสำเริ่นที่ได้พกตังข้อมูลวัดภาษาจงหวาปิ้นหมู่จุ่มเดียวกันเข่าเปาะการสั่งซ้อนการปูการสั่งซ้อนตั้งเย็นการสั่งซ้อนไพ่เมืองยับการสั่งซ้อนเพซ้อนต่อกะลาบาดเมืองหือดี
2: ตีก้อนโถไห้กูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไว้ฟังสินทรัพย์ใดสาเสริญมูลบ่อน
1: ตีก้องโถให้กู้กองคับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกย่อเมืองคำใหม่น้ำงามไว้ฟังสินทรัพย์ใดสาเสริญมูลบ่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นก้องฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพออกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังในกำคับครับว่าเบามีไพ่ก็เกยเสียใจมือก่อนเบาว่าไพ่ก็เกยเสียใจกำหนึ่งอย่าถามมองใจหือปั้นแหงใจตัวเก่าหือได้เตียวไปเตียวไปมือวันต่างหนาหือได้เฮ็ดไปเฮ็ดไปมือต่างหนาเมื่อมีกังขึ้นมันก็กึ๋งจังมีกังวันเมื่อมีติมืด มันก็หักจังมีตีเจียงมีวันตกใจมันก็หักจังมีวันซุ้มใจเดี๋ยวก้อยฟังกำครับยาถาเสียใจ

ขึ้นนี่在นั่งอยู่หิมน้องนั่งผอต้องดาวใส่เฮออยู่เมืองฝ่าตัวใจปีใจติดนองเสียงหลาได้ก็กวางถานั่งอยู่หิมน้องกุ่นเดียวเฮาเคยนั่งอยู่หิมน้องแล้ววันนี้เช้าสังแหล่เบาหันมาตัวใจปีนั่งหิมน้องไหวถาได้ก็กวางถาน้องเสียงหลาก็เบามาก้อยฟังกล่ำครับความฮักหิมน้อง

0: ในมาปมน้องก็เป็นเดนาบนปีจักในแอปหักน้องก็เป็นเดนาบนปีมีปีจักเอาความหักของเราฟังไว้ในอกเฟียดไว้ในใจ
1: ยินดีที่เจอนี้ได้มาพบหันกันหางเฮามีน้ำคล้องเป็นสักขีหูหันไหวชิบเหมือนปันปีหักเฮาบ่จางหายแหละ

เมทักผู้ฟังต่างไลปอกนี้เผียวกำคับกำสอก็ถึงตินหนียินดีกับต่างไลหับฝั่งปอกหนาก้อยหัน

นาปาโอโชปาคือยานีนี่คือติเกอีกะเดกูขอซะลาตาบีอีกะอยู่แลวอจาจาออติจามัวจาจากูกูปีนากาลากูบีหินามะหินาลาซากิโควีกูกวายติกือวิซึซูขอตามาวีมงเกอติเกมาจาแผอุบีแลงามุกูงาชูขอขอคาตาปูซึดีแลออติกือจากิฮาแลงามุกูยายซึบีติแผติมาแผนาอุบีชีเซมาออลออุมาลาตุพลอเลอีกาเดกูขอซลาตาบีซลายชีอีกาอยู่แลมอจาจาปูกุปินากาลาคุบีหินามะหินาปูเบียวโลนานีอีกาเดกูขอซลาตาบีซลายชีอีกาอยู่แลวอจาจาปอติจามอจาจาปูกุปินากาลาคุบีแลมาขอเบียวแมอีกาเดกูขอซลาตาบีอีกาขอดีเมื่อวีอีกาพูดในเสียงมานับมาติกีที่ไปดูนักศึกษาต่างหูกาอยากให้เลยดีเมื่อวีนักศึกษาต่างวิเลยดีต่างวิขัวมาพูดวิเลยช่วยดูขีตาลูกศิษย์มาจบฟื้นอีกาเด็กหูขอสละต่างวิสละชีอีกาอยู่ในจ้าดอโมจ้าจ้ากากูเป็นนางกะลาวีน่าให้กูมาจบชิมาวีมาดูหันจู

นาปาโอโชปาคือยานีนี่คือที่เกออีกาเด็กูขอจลาตาบีอีกาอยู่แล้วว่าจ้าจ้าอดีจ้ามัวจ้าจ้ากูกูเป็นนากาลาวกูบีฮีนามาฮีนาลาสักคบีกูกลายที่คือวิสุสุขอตามาบีมัวเกอที่เกมาจ้าแพ้กูเบียแล้วงามุกูงาชูขอขอข้าตาปูสุดีแล้วอดีคือจ้ากูฮาแล้วงามุกูอยากจะบีที่แพ้ที่มาแพ้นากูบีชี้เสียมาโอโลอุมาลาตุพูดเลยอีกาเด็กูขอจะลาตาบีจะไหลสีอีกาอยู่เลยโมจ้าจ้ากูกูเป็นนากาลาวกูบีฮีนามาฮีนาอุบิโลนาฮานีอีกาเด็กูขอจะลาตาบีจะไหลสีอีกาอยู่เลยโมจ้าจ้าปอดีจ้าโมจ้าจ้ากูกูเป็นนากาลาวกูบีเลยมาขอวิโอมันอีกาเด็กูขอจะลาตาบีอีกาขอดีไม่วีอีกาพูดน่าเสียมานับมาที่กูได้ไปดูนักเชื่อขอดาวกูกาอยากให้เลยดีไม่วีนักเชื่อขอดาวไปเลยดีดาวไปขู่มาพูดไปเลยช่วยดูขี้ตาดูสิกูมาจบอีกาเด็กกูขอสละดาวไปสละสิอีกาอยู่ในจ้าดอโมจ้าจ้ากูเป็นนางกะลาบีน่าให้กูมาจบชิมาวีมาดูหันจู

โอ้โหจ้าใหญ่กูง่ามือกูง่าชูพอพอข้าตากูจะเดียนและโอ้ติ๋วจ้ากูฮาและง่ามือกูติ๋วจ้าใหญ่จะวีติ๋วแพ้ติ๋วมาแพ้นากูวิ่งล้อติ๋วล้อนาฮันนี่ง่ามือกูง่าชูพอพอข้าตากูจะเดียนและโอ้ติ๋วจ้ากูฮาและง่ามือกูง่าชูติ๋วข้าตาวีติ๋วจ้าใหญ่จะวีและมาติ๋วแพ้แต่มาวิ่งแม่阿姆姑阿出婆婆卡达比欧罗自来马西来日爹来我的鱼我家隔壁哈屋阿姆姑婆婆小婆西来我是多拉比的鱼那还给做拉比哦阿给家比哭乌比婆我努比莫塔嘎我的拿地下做拉比哦弟弟来阿姆姑阿出的鱼婆婆卡达拉哭那你能够隔壁来能够把他那个拉子做มีค่าพันโดต่อยติมาแผ่โอ้กูร่างกายกูง่ามือกูง่าชูข้าลาวิธาโดหากูง่าวิธาโอ้ชูมามาป่าวิจ้ายาเยยาเอถาง่าตีจ่าพี่กูโอ้มือกูและโอ้ชูมามาวิง่าตีจ่าพี่มาฮิเลโอ้มือกูข้าเดอว่ามาลึกบาเสียจ่าพี่โจวิโอแม่